ตาเยาะตันดวนมากูตุจลวมยำเผาพงเลียสยมาโลยังเอาระยาบันดาลีลาดะกังกะบวะปินังสลกาสปะกิระยาบุเลห์อุลวันมาดาระดวาสะปะสังยมาโลยังเอาระตุอินไตดะกังกะบวะปินังสตังไกสะปะกิรังไกบุ